ไอ้กันกันเนี่ยก็กินนารักตันว่าตานักวิทยาตันนัวร่ายอนปนันเมอรีเอฟเอ็มไอจีเลย89.9 ยังนั่งตีระแก่อันนักไอส่วนปวีอันนักตะพีเมตินวันมันยับเป็นเมืองวัตถุเปรักคิริเพสนักคนตะปงอายุเอตมันปงตะพีเมส่วนนอกสู่วัตงาวปีมอนัวนิมอเมนเตียววัตพุยนันตีงาปงอินันนันเตเมนเอววัตวิกินี่ก็อินสเมย์ยูไอ้กุกเรย์นี่ก็ตันวัตเมื่อวันที่ FM89.9 เป็นนักปนกันนะเป็นน้องรายกินักกี้การวันนั้นพอวีแต่มันยังเป็นเมื่อวันทั้งปุ่ยอนเมื่อวันที่ FM89.9 ที่เรื่องนั้นเนี่ยไอ้นักปนยัยนั้นเป็นรู้ตะกินการวันนั้นก็งราเมื่อวันที่ FM89.9 ที่กินน้ำก็งราอะไรที่เมื่อวานแก่ใครยังเป็นสีน้านักปุ่ยแต่งาปงกุระกี้ว่ายาแก่เรนต์ปะกันตายแต่พิทักษ์ยายุปนสีนั้นนวัวแต่วิกิอินันนวากินการวันนั้นนักไอสุวันนิปวีอันนักตะพีเมตินวันมันยับเป็นเมืองวัตปุอัปเปรักิริเพสอรีนวากิเมนเตปงไอยุแต่มันนิปงตะพีเมสุวันนองกัสเตียวแต่ปุยนะนิการกัววับพีเมวันวันนองกัสสักสิงไงยะเมงไงอัปเปรักิที่งรานักคนเมื่อวันที่FM89.9ว่าอยากตั้งวัตถานะเป็นนักวิมีบิสเนสการคิดักเก็บโปรเจกต์ไอพอตักินมาคุเรนักโออาเกะกามาไกนันโอยามีรงรุงไอกาคาวากินักวิทย์ตัวพอตันนอเมตา